0: ตปีอิตายงิโกปะมะไคลออะบิสมะติสุงัยติปัญญายะไลดิกะกะติติอุลูดูลูสลวบนางาญะดูดีญะสงาวะงะนะนาใดยะไลมะติตุวนากาจะคุนาจักมะไกอะปีกิตากตาพระกวะกลันตังอติกวะกันดาละมะอาสามินะสกตาอริบุลียกระดูอิตนิมิตกันนาเมลีรุติบกาลกวะนุกาลลาลักีกันนากระเมลีละวะมันวะกันเงาบบีติกระบีสีลบียปักไกดูดีอริ
1: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita niat kami Wifan segulai sejalai.
2: Kami merindang kita mimpi ngari bermacam lagu.